0: ยฟาดปากคนเลย
1: ฮะเอาฟาดปากใคร
0: มาทีจ้ะมาทีเพื่อฮ้อนก่อนชลีก็มาได้ขาย
1: บ้านต้องขายแล้วจอดรถทีกันต้น
0: โอ้ยน้อง

0: ไว้พบกันหมาก
1: ันมาเฮากันกันมาพบกันป้องกันอย่าง
0: ใครหูอีก
1: เจ้า
0: ลุงจะบอกคือที่ลุงชับลายคุยอยู่นี่นะลุงเอาไว้ป้องกันหมาถาม
1: ลุงเคยโดนเจ้าของหมานวดหน้าด้วยฝ่าเท้าก่อนอู้ดีบ่ซอบเอาระเบิดยัดปาก

Buat masak mana cuma.

ข้ามากันแล้วนะเนี่ยนะปวดเอางี้ดีกว่านะขี้ข้องใจขี้กระมาคนละกระบอก

0: ลุงเสาวันพุ่งบ่ไปวิ่งการกุศลกะ
1: วิ่งถึงวันนี่บ่หันกะ
0: วิ่งที่ไหน
1: ก็วิ่งจากหัวขั้นใดแล้วก็มาลานเราวิ่งจากลานเราแล้วไปหัวขั้นใดวันไหนสองเที่ยว

0: มันเกินไปกล้าลุงเสาแจ้งบ่แจ้งเปิดเพลงฝรั่งดังกับบ้านกับจองหูภาษาเปิ้นกว่านั้น
1: เฮ้ยน่าฮู้กะอันหลังภาษานี่นะถึงวันนี้บ่เคยกลัวถึงวันนี้กลัวกับภาษีแม่นกอ

0: จะได้ล่ำเหลือลุงเสามีดมุยปืนชากมองบ่เคยกลัวกะ
1: เฮ้ยน่ะอันหมอกมีดกะปืนกะมุยกะระเบิดกะชากมองกะไข่ปะปืนฟ้านี่กลัวอย่างเดียวอ่ะ
0: กลัวไอ้ยังลุง
1: กลัวช้องค่ะ

0: Marcel! Marcel, Yuka!
1: Yuka! มีอย่างก้าไม่เซล
0: นี่น
1: ะนี่อย่างบ่ได้นี่ให้อย่างล้ำเหลือ
0: ไอ้เซมไอ้เซม
1: นี่อย่างโอ้แล้วมันจะหู้เรื่องมาบ่ได้เนี่ย
0: ไอ้แซมมันหมีแล้วเนอ
1: ฮะมันมีไหน
0: มันตายไปแล้ว
1: ตายที่ไหนมันเป็นอะไรยังตาย
0: ติต้าน้ำพูดมันเป็นปีมันอยากกินข้าวมันบ่ได้กินมันตายไปแล้ว
1: แล้วมันยังบ่กิน
0: มันออกบ้านไปแม่เชียวเบื้อสตางค์สักบาทแม่นก่อแล้วมันจะเอาอันยังมาซื้อกิน
1: ข้าจะเนี่ยอย่างใดเหี้ยนี่บัดนี้ข้าเนี่ยอย่างบ่ถูกแล้วขอช่วยจัดการนึกค่ากรรม
0: ก็เดี๋ยวข้าขออปพรอยู่หั่นละจะจ้างเขาหามมันมา 2,000 แม่เชียว
1: อย่ามาแปลง
0: โอ้จ้างค่าหมื่นค่ายังบ่แบกบ่หามเด้อเนออันนี้2,000กะเหล้ากะยาขออันนั้นกะก็อาจจะฮื้อมันเน่ามันเหม็นหั่น
1: โอ้เอากะเอากะจัดการนึกค่ากรรมกะยังแหม
0: กะขยมแถมต้น
1: โอ้ขยมยังเป็นต้น
0: ก็โอ้อันตุเจ้าแถมต้นก็อาจารย์500ถึง1,000น้อยสวยมากสวยปูกดรวมกันมาฮะ 5,000 อีเตอะ
1: โอ้ยิ่งอย่างใดอันนี้สตางค์ค่าก็บ่ค่อยมีเนี่ยพี่เซล
0: ก็ไอ้เสียว่าขายหมูวันนั้นได้ 4,600 บ่ใช่กะ
1: โอ้มันตายแล้วมันยังอู้ได
0: ้วิญญาณมันค้างที่จิกดังฮันนี่มันบอกข้าหัวตายถึงคนเหี้ยอย่างหมูอย่างหมาบ่กลัวเปิ้นเหล่าหัวกะ
1: ข้าจะสตางค์คือจ่อยจัดการนะค่ากรรม
0: มา
1: เดี๋ยวข้าจะไปไล่บอกพี่น้องเจ้าบ้านก่อนเด้อ
0: มาไอ้5,000เนาะก็ไปแล้วเนอะ

0: แม่เซลมีบ้านก
1: ็อยู่ก่ะใครเป็นใครตายอย่างที่ไหนมาเป็นให้เป็นห้องเนี่ย
0: เออตายตายอ่ะมันก็ตายนะคะประเดี๋ยวเนี้ยผู้พันมาเวแล้วเนาะ
1: มันตายที่ไหนตายเป็นอะไรยังเมื่อใดฮะ
0: ก็เตียวก็เตียวมันไปกินก็เตียวแล้วลูกกินขำคอมันแล้วใจมอก
1: แล้วใจคือข้าเนี่ยใดเนี่ย
0: มันยังใหญ่สักอย่างอ่ะคะแนนมันจะต่างมือข้านี่เ
1: ถอะแล้วมันตาใด
0: ก็ประมาณมีเท่าใดเถอะมีเท่าใดมาหมดนะเนาะ
1: ข้าก็บ่มีนักแน่สตางอ่ะ
0: ทำมาจู่อ่ะโอมาติดประจำลำไยส่วนเหนือหรอ
1: โอ้เสียวจะได้ไหมหู
0: ก็โอ้แต่มันก่อนมันจะตายมันหลนปากบอกคือข้ามากรรมอ่ะเนาะ
1: แล้วจะเอาศพไปไว้วัดใด
0: ข้าก็ว่าจะไว้วัดเหนือปะเนอไม่ใช่โอ้
1: เอาไว้อย่างวัดเหนือเอาไว้วัดใต้เนี่ยแกมันใกล้ดีอ่ะ
0: ศพข้ามีหัน
1: ฮะไอ้ยังก็พี่เสียวตายเมื่อใด
0: โอ้ชบไปลาชบไปลาลืมไปถามมาเจือนะข้าจะหามโซผ่านมาทางนี้อ่ะเนอะไม่ใช่โ
1: อ้อันข้าจะเกียมตัวไปวัดบุญเนอะ
0: ไปแล้วเนอะไม่ใช่โอ้เนอะ
2: หวานไอ้แซมละ

0: ยังไม่เสี่ยว
1: ไม่เสี่ยวบ่ฮู้กะผัวข้าตาย
0: ฮะผัวไม่เสี่ยวบ่ตายนะผัวข้าปุพันน่ะมันตายอ่ะ
1: ผัวแม่เสี่ยวบ่ตายมันยังมาบอกข้าอยู่ว่าปู่แซมตายมาเอาสตางค์ข้าไป 5,000 ว่าจะไปเอาศพมาไปปู่น่ะ
0: ผัวแม่เสี่ยวบ่ตายนะมันก็สตางค์ที่ข้าน่ะไปบ่เดียวเนี่ยมันยังว่าจะเอาศพมาตั้งเนี้ยอีหล่อฮัลโหลแม่หล่
1: อโ
0: อ้ผัวข้าแท้รุ่นนั้นเฮ้ยพ่อตายแท้รุ่นนี้
2: ฮะศพปู่พันก็ตะกี้มันยังไปเอาสตางค์ที่ข้าอยู่มันอย่างใดกันนี่เฮาไปโตยพ่อขอกันไปไป
0: เฮ้ยพ่อมตายแท้รุ่นนี
3: ้ก็เกือบมาดีแต่เสี่ยวแต
4: ่เออนะมาอยู่ที่หมอง
3: มีนายคิดได้นับก่อน
4: กันนี่หรอก
3: เฮ้ยเต็มกล่องแ
4: ท
3: ้อ่ะที่ข้าได้ทํา 5,000 ดอกแบงค์หน่อยก็มีแบงค์100ก็มีอ่ะอันนี้ของเซลล์อันนี้ของข้า
4: โอ้เซลไอ้ยังประเมินกันหาค่านี่อย่างเขียวอุ้มหุ้มและเซลเนี่ยได้ปลึง
3: โอ้ข้าขอจะไปย่อยเถอะอันนี้มันใบร้อยนมเอาไปล่างฮะ 2-3 วันมันก็แก่แดงปลึงละ
4: อ
3: ่ะอันนี้ของเซล
4: เออ
3: ใบนี้ของข้า
5: แล้วของข้ามีไหน
3: ฮะอ่ะอันนี้ก
6: ็ไอ้แซมหาไปแล้วเนอะ
4: วะ
6: ไปแล้วเนอะ
4: เซลโล่นยังมาเอาล่ะสตางค์นี่ผมจัดนักอ่ะ
5: เออข้าจะเอา
4: อ๋อ
5: ตายแป๊กนะข้าจะตายสมใจ
4: เจ้าข้าก่อนข้าก่อนเจ้าโลก

0: ย
1: ปีนี้ปลูกหยัง
0: เฮ้อไอ้จะปลูกมันอรูนะลองไว้ดําปีเนาะปีนี้เตื้อราคามันดีแล้วมึงปลูกหยังอิน
1: เขาจะปลูกข้าวโพดนะ
0: เออ
1: มันอรูปีแล้วแล้วลาบแต่แต้ปูตื่น
2: พี่ก็ว่าจะปลูกข้าวโพดเหมือนกันนะแต่ไอ้กองน่ะก็ว่าบ่ปลูกจะปลูกมันอรู
0: เออขอเจออ้ายสักปีเด้อเขียว
2: คนมันเหลือกรรมคนมันอรูแล้วเจ้าจะหูสึก
0: เว้ปากแต่ปากเนาะ

0: ันอรูปีนี่งามแต่แต่เขียวขอปอดเท่ามันฟุกสกรรมเตอะจะซื้อรถเครื่องใหม่ๆที่ม่วนๆสักกันเน
1: า
0: ะ
1: ยังมาตันนั่งเตอจะไปฝั่งเหยียดแข้ง
0: เออ
1: ขอให้มันได้ขายก่อนเตอไอ้กอง
0: เออได้แน่ได้แน่เขียวรถเครื่องเหมาะกันปีนี้ลมเปี้ยมเนอะ
1: บ่าต้องรถเครื่องอะไอ้กองรถที่บันไดนี่มันจะได้ก่อ
0: เอปากละแจ้นัว

0: ันก่อหันก
1: ่อ
0: เอาคำมาติดปากอีเขียวไว้เหี้ยหันก
1: ่อ
0: มันน่ะรู้ตายจอยไปเป็นฮอนเป็นฮอนได้แน่รถเครื่องปีนี้เอาอย่างไม่ลอยเด้อไอ้กองเด้อ
1: ปอสิไปมาซ้ำกันเขียวเอจะเอายาอย่างมาใส่มันอลูบ่คือมันตายจอยฮะ
0: นี่กะยาแก้มันอลูตายจอยอ่ะ
1: ยาอย่างเขียว
0: ต้มน้ำฮอนเดือดเดือดท่านเอาเข้าหดเอารถไถเข้าไถท่านเนี้ยยาแก้มันอลูตาย
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ต

ลอดภัยขับไวมีเสียวขับบะเหลียวลงห้องขับกลางโลกมีจนขับประสบภัยน้ำใจบะหมี่ขับรถพื้นดีๆต้องเมาบะขับขับพี่น้อง